หัวใจคนผิดหวังมันสั่งมาแสนกลุ่มยามเบื้องน้ำดอกลังไหลก่อนมันเคยเคียงไกล

สอยซื้อแหวนซื้อมาให้เจ้าแขนขึ้นนำองค์ตรงตกตรงโลบีลุงทั้งไปลังตกตรงลงกุลุงทั้งไปลังหัวบ่มีลูกใหม่เลยได้แก่เมียตัวกะเสื้อขาเมียกะบ่ใคร